0: ี่ยแล้วนะครับว่าแม่ไม่เรียนงานดีนะที่ดีกว่า
1: อะ
0: ไรที่ทำให้เราเสียใจโอ้ยดีเลยจ้ะว่ามัน